มาคงอนตารกจับตะวันงรงยาเรดิงฟุตติงรอกา45เลยที่สยดุกมางละบุรปุยเมรินาวังกันเมริวาลโยง่ายจะมาร์ชีบุรปุยเมริวาลายอลงบุญนะนั่นบาลาจีสวะบาลังไอรีปัลยิ่งตุนยากาพิจนาวังะคาร์ไอกุ้งไก่รังอะไรนะมูลนี้ดุกดุกจ้านี่งอะไรนะยูโรดุกมาแม่นะจุนามังไอจีสุนยาอุยอยู่นะนั่นงอจุนามากุ้งจารยุนจ้าก็มุลกันงั้นยาก็บิจันงั้นยี่วังงั้นยาดุกดุกงาระดูอะไรนงอมาดุกตัวนายนะจุนามาดูนุปนายนะงั้นยี่มุนีดารามุนยาดุกตัวนะลิงโกรีรียุนยางั้นยังรีงินยากันนะวิญญาณวาลายนะพลังงานรีงินยาจีสบิลยุนกาวังะNanya dahal yun na darok to. Yun yun na wala bitya na. Wai, yakalakala nga gulku ay jangi. Marchi ayana tunop pa. Muni mala. Ukungal yun na mirilibun bolili. Marununa nga yuro. Dalkarap mili yun ja. Yul ngo yun namat nama. Yukura ngunili yun na. Ka nguni nga yuro. May maklakala manjan nun na.Pala ninja yuru wika mahmundur na batara kuno o. Tabu wika nga ya. Biaka na bijera nguni mausis to. Rom nirara natili. Mariru bukmak tiri yul ngunja walala. Mangi tiri nungo. Nguni ninja lingu natuwali tukmaya narana. Yuru ngayja nguni daramunja mitina waray kung merina.Bala lakrang laja, bala kayun marang alaway, tao yang uritiye. Yaka na ngay marang laji suna yudarok muni ngay wangana, yaka ngo lakrang lao. Bala ngay ji sunya, yaka na marikina, piapun ya. Yuna may nguni malay ya. Yul ngokulkup merililin ya wangalili. Yana ngay yukurana nini na ya ji sun ngunilina, bahay mana.Ngayalbing ulan na, ngayabalk mo lang dya. Kawala lang dya, marchi na. Yulong ilong dya. Ngayabalk mo lo ka, ngayabalk mo lo. Utiya lang dya nga nya, tunam may. Kaduala dao, muli mako ngo. Lakang lang ngayon na mako, jiswa lang ngoy. Balanya na.

0: ตัวนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยบุกมักนามิรนุมะงารายาคุบุลกันน้อยกาวังไงราคาดอลลาร์ยูร์งูไรเดียวนุลุนบอยงอร์กาวังไงราคาจิปุลกัมไอเดียไอ